0: 静溪，坐落在祖国南疆，群山叠翠，碧波千里，这里有人间绝色，美不胜收。衢阳湖，百色第二大湖泊，又称八盟水库。在这片人间仙境中，居住着一位百岁老神仙。沿着最美公路一路前行，我们来到了衢阳湖畔的秦士绅奶奶家。
1: 奶奶家在哪里呀？
2: 前面就是奶奶家。
1: 奶奶早上好，来提了点水果给您。
3: 谢谢。
1: 我们送个红包给您，祝您健康长寿。
3: 让我想走该被走那。
1: 奶奶身份证上的日期是1919年，
3: 实际年龄它是1918年。
4: 1918年
3: 了，你们看这个八字就得了。这个就是我妈妈了呢。1918年吗？她是民国7年吗？
1: 民国7年，那就是1918年12月26。奶奶头上戴的这个是什么？
3: 那不要背了嘛，没得丢的啦。俺养论，俺我们想闹。ไม่ย้ายเป็นการเมาอีตันแม่จำแล้วอีตันจำเลยจะหักโฉยหักโฉยไปเลย
4: อาชีพแล้ว
3: อาชีพอาชีพแล้วตีรู้ได้ก็ก็เกย์ได้ตีตั้งเกย์รู
1: ้那这个是谁做的呀
3: เราแกะนะแต่เปี้ยวอีตันแต่เปี้ยนกันมีอ่ะสั่งเปี้ยวตันเนี่ยปั้นเรา
1: เนี่ยหนึ่งใน手指还是很灵活
3: เนี่ย这个扣两个扣呢哦这两个扣它是不是自己搞的呢
1: 做奶奶做得很精细哦。

0: 在壮乡有一道家喻户晓的美食，那就是五色糯米饭。制作五色糯米饭的染料全部来源于野外，采用植物的花叶和根茎。
1: แต่เอามาเงิมคนนู้เห็นเลี้ยงล้อมเลี้ยงหาโหลคนนู้ก็เป็นตักมันตักจะพิมพ์ได้ไหมเนี่ยใครก็ตาตายง
0: 中国人讲究药食同源，这些植物是食材，也是药材。
1: 刚下没用了，刚脱脱的个就开门，好吗？哥的跟伢哎，本哎嘞来嘞，我们跟马开，没有轮过跟呐，哥呢？
0: 制作五色糯米饭工序繁杂，百岁奶奶是。原料是山里新鲜的枫叶。
1: 我那我们南边当当的呢嘛，我们丰富肥呢，也是我们南的嘛些，麻的呢。
0: 摘下叶子后，放入石冲内捣碎，这个步骤需要重复几十下。百岁奶奶亲力亲为，这可是个体力活。
1: น้ำไม่ปักน้ำไม่ปักน่าไรกว่าแต่ตั้มไม่ตั้มนิ่มเลยตั้มตั้มเต้ให้

0: ขาตรงๆเลยอยู่ตรงตรงกว่าน้อยๆอ่ะคนนี้ก็ไม่หลบกันแล้วไม่เอาเลยลุง
1: เขาเก่งสั่งตัวเยอะที่สุดแล้วเนาะข้าวโน่นเนาะ
0: เจ้าป้าปล่อยหลอกล้านเรากางหูนี่อย่าชอบโม่กันกูทันได้อย่าเราต้องใช้ล่ะ
2: 家有一老如有一宝嘛进来这个家了然后这个老人就是我的奶奶啦
0: 兰宝我的奶奶兰奶
3: 草药养身以爱养心互敬互爱也成了这个百岁家庭的浓浓家风
4: 他的母亲也是我的母亲呀、啊所以就要关照一下现在有老人在就有家
3: 团圆家宴儿女们都携家带口回来百岁秦奶奶临湖而居最爱吃鱼
0: 是祁阳湖的我们以前还没做水库的时候就是这种鱼最多了我妈妈最爱吃他从小啊我外公那里也打鱼呢大叫啊那里都他们以前都是吃鱼的没有别的
3: 湖里打捞上来的新鲜鲫鱼下油锅煎至微黄加水熬煮就是一锅鲜美的鲫鱼豆
0: 他爱吃就是买给他嘛啊他已经一百多岁了 Lucky 你美美跟个帮肥个帮来
5: 你现在一百零几岁了我们作为晚辈的话肯定要多来看看他
3: 互相搭把手美味即刻上桌秦奶奶走过百年岁月如今已是四代同堂儿女开枝散叶各奔前程但无论走得多远一缕炊烟永远指引着回家的路
0: 不累呀落烂落烂落烂落烂落烂不累呀หลอกล้านไม่ได้ใดๆเราทันได้หลอกล้านหลอกล้านเราทันได้เราหลอกล้านคนนี้โจ้โจ้คนนี้หลอกล้าน
3: นะ爱出者爱返福来者福往以一颗慈爱之心对待他人百岁奶奶也被岁月温柔以待我们祝愿她福寿